สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวงานเทศกาลนางามาซะที่จังหวัดชิซูโอกะซึ่งเป็นงานที่ริเริ่มโดยคนในเมืองชิซูโอกะแต่ได้พัฒนาจนกลายเป็นงานที่เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นผ่านบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ที่คนไทยหลายคนรู้จักและคนญี่ปุ่นยกย่องให้เป็นวีรบุรุษที่ไปประสบความสำเร็จในต่างแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามกันครับที่นี่ก็คือย่านการค้านะครับหน้าศาลเจ้าเซิงเก่งวันนี้ก็บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่จัดงานหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญของจังหวัดชิซูโอกะนั่นก็คือเทศกาลนางามาซะใครที่ติดตามประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาอาจจะคุ้นเคยกับชื่อของนางามาซะนะครับเพราะว่าเป็นชื่อของออกยาเสนาพิมุกซึ่งมีชื่อแต่ว่ายามาดะนางามาซะซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลแรกๆนะครับในประวัติศาสตร์ที่เป็นตัวกลางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นครับ
1: หนึ่งในไฮไลท์ของเทศกาลนี้ก็คือขบวนแห่ที่มีการแห่ภาพซึ่งว่ากันว่าเป็นภาพที่ยามาดะนางามาซะส่งมาให้ศาลเจ้าชิซูโอกะเซงเกงหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นออกยาเสนาพิมุขโดยภาพดังกล่าวเป็นแผนภาพเรือรบซึ่งภาพดังเดิมถูกไฟไหม้ไปในช่วงที่เกิดเพลิงไหม้ใหญ่ที่เมืองชิซูโอกะนะครับภาพปัจจุบันเป็นภาพที่มีคนคัดลอกจากภาพดั้งเดิมไว้ขบวนแห่ก็เดินกันไปตามเส้นทางของถนนเซิงเก่งซึ่งสองข้างทางก็เต็มไปด้วยร้านค้าโดยถนนสายนี้มุ่งหน้าไปยังศาลเจ้าชิซูโอกะเซิงเก่งซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่ศาลเจ้า3ศาลโดยหนึ่งในนั้นก็คือศาลเจ้าอาซามะซึ่งเป็นที่บูชาเทพีโคโนฮานะซากุยะฮิเมะหรือเทพีแห่งภูเขาฟูจิศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่นับถือของบรรดาตระกูลผู้มีอิทธิพลในอดีตรวมถึงตระกูลโทกุกาวะซึ่งมีโทกุกาวะอิเอยาสุผู้รวมญี่ปุ่นเป็นหนึ่งเดียวยุติสงครามกลางเมืองและขึ้นเป็นโชกุนมาถึงตรงนี้ผมได้ปูพื้นทางประวัติศาสตร์พอให้เห็นภาพและต่อจากนี้ก็จะว่ากันต่อนะครับถึงความเชื่อมโยงกับยามาดะนางามาซะและเทศกาลนี้ครับ
2: ใน37回日台友好長政祭を開催いたします。よろしくお願いいたします。
1: ยามาดะนางามาซะเกิดในช่วงต้นสมัยเอโดะว่ากันว่าบ้านเกิดของเขาอยู่ใกล้กับถนนเซิงเก่งหน้าศาลเจ้าและนางามาซะก็ให้ความเคารพนับถือศาลเจ้าแห่งนี้เป็นอย่างมากเมื่อได้ขึ้นเป็นออกยาเสนาพิมุขจึงได้ส่งภาพวาดมาที่ศาลเจ้าการที่นางามาซะไปประสบความสำเร็จได้ตำแหน่งใหญ่โตในต่างแดนเมื่อหลายร้อยปีก่อนทำให้เขาเปรียบเสมือนกับวีรบุรุษของเมืองนอกจากนั้นชื่อของนางามาซะยังเคยมีการกล่าวถึงไว้ในแบบเรียนประวัติศาสตร์ด้วยหนึ่งในจุดที่แสดงให้เห็นว่านางามาซะมีความสำคัญกับย่านนี้แค่ไหนก็คือรูปปั้นของนางามาซะที่ตั้งอยู่ริมถนนเซิงเก่งซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี2543ใครมีโอกาสได้ไปและอยากไปดูนะครับรูปปั้นก็จะอยู่ซ้ายมือขณะเดินมุ่งหน้าไปทางศาลเจ้าสังเกตเห็นได้ไม่ยากครับเพราะว่าที่รูปปั้นมักจะมีคนเอาของกินหรือว่าดอกไม้มาเส้นไหว้อยู่เสมอเทศกาลนางามาซะในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่37โดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี2529ผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณอุนโนะคาซูฮิโร่ซึ่งเป็นผู้อำนวยการจัดงานเทศกาลนางามาซะครั้งที่36ถึงที่มาที่ไปของการเริ่มจัดงานนี้และเสียงตอบรับของคนที่มางานคุณอุนโนะเล่าว่าเนื่องจากยามาดะนางามาซะเกิดที่เมืองชิซูโอกะและไปประสบความสำเร็จที่ไทยที่ได้ส่งแผนภาพเรือรบกลับมาที่ศาลเจ้าเมื่อปี2169ทางเราต้องการที่จะสร้างกิจกรรมที่ทำให้เมืองคึกคักขึ้นจึงขอใช้ชื่อของยามาดะนางามาซะซึ่งก็เป็นที่มาของเทศกาลนางามาซะปกติแล้วคนที่นี่ไม่ค่อยได้เห็นอะไรที่เป็นไทยๆแต่ว่าในงานนี้จะได้เห็นอย่างใกล้ชิดเช่นอาหารไทยหลายคนอาจสงสัยว่าตอนที่นางามาซะไปที่ไทยได้กินอาหารแบบไหนมาที่งานก็จะได้เห็นรวมถึงการแสดงนาฏศิลป์ไทยซึ่งคนที่มาก็บอกว่าดีมากผมได้ถามคุณอุนโนะต่อถึงความคาดหวังจากการจัดงานเทศกาลนี้คุณอุนโนะตอบว่าหวังว่าจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นต ัวคุณอุนโหนเองไปประเทศไทยปีละครั้งปีนี้ก็ไปมารู้สึกถึงความใกล้ชิดกับไทยญี่ปุ่นก็มีศาสนาพุทธแต่ก็ไม่ได้มีคนที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนาเหมือนกับไทยมากนักซึ่งมีอะไรให้ได้เรียนรู้จากไทยมากไปกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนอกจากนั้นยังไปตามรอยนางามาสะไปที่อยุธยานครศรีธรรมราชผมได้ถามคุณอุนโหนต่อถึงอนาคตของงานเทศกาลนี้ที่ปีนี้จัดมาเป็นครั้งที่37แล้วคุณอุนโหนตอบว่าเทศกาลนางามาสะในตอนนี้อาจไม่เหมือนกับตอนเริ่มแรกเปลี่ยนไปตามกาลเวลาคนก็เปลี่ยนไปตอนนี้คนหนุ่มสาวที่รู้จักยามาดะนางามาสะมีน้อยลงก่อนหน้านี้เคยมีการกล่าวถึงนางามาสะในแบบเรียนชั้นประถมและมัธยมแต่คิดว่าตอนนี้ไม่มีแล้วคิดว่าจะน่าสนใจมากขึ้นถ้าได้แนะนำวัฒนธรรมไทยมากขึ้นแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างตัวเองไปไทยก็ไปซื้อข้าวเกรียบไทยมาทอดขายในงานเพราะว่าตัวเองทำเซนเบ้ขายในขณะเดียวกันก็อยากจะให้มีร้านอาหารไทยในชิซูโอกะมากขึ้นเทศกาลนางามาสะเริ่มจากคนหนุ่มสาวที่ต้องการสร้างความคึกคักให้กับเมืองและต่อมาทางผู้ประกอบการร้านค้าได้รับช่วงต่อและได้พัฒนากลายเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในงานครั้งนี้มีคณะละครของศูนย์ศิลปะการแสดงชิซูโอกะซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะทางวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมาเปิดบูธเพื่อแนะนำละครเวทีเรื่องใหม่ที่จะแสดงในช่วงต้นปี2568ที่มีชื่อว่าเมนามุคาวะโนนิฮงจินหรือคนญี่ปุ่นแห่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นละครที่ทำจากนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ชื่อเดียวกันซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของยามาดะนางามาสะที่เดินทางไปอยุธยาจนประสบความสำเร็จได้เป็นออกยาเสนาพิมุขครับผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับนักแสดง3คนคือคุณเบเบิลที่รับบทเป็นยามาดะนางามาสะคุณยามาโมโตะมิยุกิที่รับบทเป็นเจ้าหญิงชื่อสุริโยไทยซึ่งเป็นเจ้าหญิงไทยที่มีความใกล้ชิดกับนางามาสะและคุณโยชิโอเอะโซอิจิโร่ที่รับ2บทคือเป็นออกยากลาโหมซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าปราสาททองและอีกบทหนึ่งก็คือผู้อาวุโสในหมู่บ้านญี่ปุ่นที่อยุธยาโดยทั้ง3คนได้ร่วมในขบวนแห่ในเทศกาลครั้งนี้ด้วยผมได้ถามถึงการเตรียมตัวของแต่ละคนในการมารับบทบาทดังกล่าวในครั้งนี้
3: 今日もですね、あの400年前に実際長政が、まあ、戦艦図絵馬を
1: คุณเบเบิลบอกว่าในฐานะที่แสดงเป็นนางามาสะและได้มาร่วมงานเชิญภาพเรือรบที่นางามาสะนำมาถวายให้ศาลเจ้าเมื่อ400ปีก่อนก็อยากที่จะนำสิ่งที่ได้สิ่งที่ต้องถ่ายทอดไปใช้ในการแสดงบนเวทีส่วนคุณยามาโมโตะบอกว่าพระสุริโยไทยในประวัติศาสตร์เป็นคนที่ออกไปรบแต่บทของเจ้าหญิงสุริโยไทยที่มีชื่อเหมือนกันในละครเรื่องนี้มีเหตุที่ทำให้พูดไม่ได้ทำให้ต้องเตรียมการแสดงท่าทางต่างๆเพื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจผมได้ถามต่อว่าเนื่องจากละครเรื่องนี้เป็นละครที่อิงประวัติศาสตร์และมีเรื่องราวเกี่ยวกับไทยนักแสดงได้มีการศึกษาเตรียมความรู้เกี่ยวกับไทยอย่างไรบ้าง
4: ชวนの時にはอยุธยาへ行って自転車に乗って
1: คุณโยชิโอเอะตอบว่าก่อนการเปิดแสดงในครั้งแรกซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการแสดงครั้งที่2ก็ได้ไปที่อยุธยาขี่จักรยานไปตามวัดต่างๆในเรื่องจะมีพระเจ้าปราสาททองซึ่งเป็นคู่ปรับกับนางามาสะถ้าอ่านในเนื้อเรื่องจะรู้สึกเหมือนพระเจ้าปราสาททองเป็นคนไม่ดีแต่เมื่อได้เห็นวัดที่พระองค์ทรงสร้างซึ่งยิ่งใหญ่มากก็รู้สึกว่าพระองค์ไม่ได้มีแต่เพียงด้านร้ายได้ค้นพบอะไรใหม่ๆมากมายถือว่าการเรียนรู้ที่สำคัญอันดับแรกก็คือการที่ได้ไปอยุธยาจริงๆผมได้ถามคุณเบเบิลที่แสดงเป็นนางามาสะว่าก่อนที่จะมารับบทนี้รู้เรื่องราวของนางามาสะมาก่อนหรือไม่และจากการที่ได้มารับบทนี้คิดว่านางามาสะเป็นบุคคลแบบใ
3: ด
1: คุณเบเบิลตอบว่ารู้จักนางามาสะว่าเป็นวีรบุรุษที่เกิดที่ชิซูโอกะแล้วก็เดินทางไปสยามนางามาสะในนิยายเป็นคนที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานมีความสามารถด้านการรบมีจิตวิทยาที่ดีพอจะผ่านพ้นจากกุสโลบายต่างๆในวังมาได้ไล่ตามความฝันของตัวเองซึ่งมาบรรจบกับความฝันของคนญี่ปุ่นเป็นคนแข็งแกร่งที่ยึดอุดมการณ์ผมได้ถามคุณโยชิอุเอะที่ได้เดินทางไปไทยเพื่อศึกษาข้อมูลว่าสำหรับคนชิซูโอกะแล้วมองยามาดะนางามาสะว่าอย่างไร
4: そうですね、まあ一番はおそらく、まあ、有名な。
1: คุณโยชิโอเอะตอบว่ายามาดะนางามาสะเป็นคนชิซูโอกะที่มีชื่อเสียงจริงๆแล้วเคยมีแนวคิดหนึ่งที่อาจดูไม่ให้ความเคารพประเทศไทยคือในช่วงสงครามโลกและก่อนสงครามมีการสร้างภาพว่ายามาดะนางามาสะเป็นผู้เก่งในการรบแล้วก็เหมือนกับว่านางามาสะที่มาจากญี่ปุ่นซึ่งพัฒนามากกว่าได้ไปช่วยไทยที่ล้าหลังกว่าแต่ตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปในบทละครที่พวกเราจะเล่นก็แสดงให้เห็นว่ายามาดะนางามาสะพยายามเรียนรู้จากไทยคนไทยคิดอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรเพราะอยากจะประสบความสำเร็จต้องเรียนรู้เรื่องของไทยสำหรับชิซูโอกะรู้ว่านางามาสะไปทำอะไรที่ไทยและพวกเราล่ะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับไทยบ้างซึ่งก็ยังไม่ค่อยรู้ซึ่งก็ควรจะเรียนรู้เพราะว่ามีงานเทศกาลแบบนี้อยู่แล้วผมได้ถามต่อว่าคาดหวังอะไรจากผู้ชมที่จะมาชมละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้
5: この話はいろいろなその考え方。
1: คุณยามาโมโตะที่แสดงเป็นเจ้าหญิงสุริโยไทยตอบว่าในละครเรื่องนี้มีตัวละครที่มีความคิดหลากหลายเช่นในเรื่องศาสนาซึ่งมีตัวละครที่ให้ความสำคัญกับศาสนาที่ตัวเองนับถือและมีบทสนทนาที่พยายามจะลดทอนคุณค่าของศาสนาอีกฝ่ายแต่กระนั้นก็สำหรับตัวเองแล้วรู้สึกถึงสิ่งที่จะสื่อได้ว่าสิ่งที่ตัวเองเชื่อกลายเป็นพลังในการใช้ชีวิตและอยากให้ผู้ชมได้รู้สึกในเรื่องนี้เช่นกันถนนเซงเกงที่จัดงานมีความยาวประมาณ600เมตรมีร้านค้ามาออกบูธตลอดสองข้างทางรวมถึงมีซุ้มทำกิจกรรมต่างๆนะครับ
6: เราเดินเข้ามาจากประตูข้างหน้านะครับอันนี้ก็คือถนนเซงเกงก็จะเป็นถนนไปสู่ศาลเจ้านะครับก็เป็นสถานที่จัดงานเข้ามาปุ๊บนี่ก็จะเห็นมีการแสดงอันนี้เป็นการแสดงระบำโยซาโคยนะครับก็เป็นการมิกซ์กันระหว่างญี่ปุ่นกับไทยเทศกาลนี้ก็คือทั้งสองอย่างสนุกสนานทีเดียวครับชิซูโอกะก็ต้องมีชานะครับร้านชาเพราะว่าชิซูโอกะเนี่ยดังเรื่องชามากชาเขียวที่คนไทยชอบร้านกาแฟไทยครับมีร้านกาแฟไทยมาเปิดด้วยอันนี้เขาเขียนว่าเป็นกาแฟที่เอาเมล็ดกาแฟมาจากประเทศไทยนะครับมีการให้ความรู้ด้วยว่าแหล่งปลูกกาแฟของประเทศไทยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็มีร้านที่หลากหลายนะครับ
1: ลำพังแค่ผู้ประกอบการร้านค้าบนถนนเส้นนี้คงอาจไม่สามารถจัดงานมาได้ถึงครั้งที่37หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในท้องถิ่นหนึ่งในนั้นก็คือทางการเมืองชิซูโอกะซึ่งผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณโยชิดะโนบุฮิโร่รองนายกเทศมนตรีเมืองชิซูโอกะที่มาเป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลในครั้งนี
7: ้このお祭りですね。シズオカ市としては2つの目的でですね。
1: คุณโยชิดะบอกว่าทางเมืองได้เข้ามามีส่วนร่วมกับงานเทศกาลด้วยจุดประสงค์2ประการประการแรกก็คือเพื่อการพัฒนาย่านการค้าด้วยการจัดเทศกาลก็ทำให้บรรยากาศคึกคักขึ้นประการที่2ก็เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างกันซึ่งทางเมืองถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนอกจากนั้นก็คาดหวังว่าการจัดงานนี้จะช่วยทำให้คนไทยมาเยือนชิซูโอกะมากขึ้นซึ่งคิดว่าอาจมีคนไทยไม่มากที่รู้จักชิซูโอกะคนไทยอาจจะรู้จักภูเขาฟูจิซึ่งที่นี่ก็มีจุดชมสวยๆอยู่หลายที่แต่นอกจากนั้นก็ยังมีสถานที่อย่างเช่นศาลเจ้าเซงเกงที่มีอายุกว่าพันปีหรือว่าย่านการค้าหน้าศาลเจ้าแห่งนี้ที่มีความเก่าแก่หรือว่าเส้นทางโทไกโดที่เก่าแก่สมัยเอโดะของญี่ปุ่นก็ผ่านเมืองชิซูโอกะซึ่งตามเส้นทางนี้จะมีเมืองแวะพักเก่าแก่หลายแห่งมีการนำบ้านเก่ามาปรับปรุงเป็นโรงแรมซึ่งมีบรรยากาศเก่าๆในสมัยเอโดะแล้วก็มีของกินประจำถิ่นอย่างชิซูโอกะโอเด้งซึ่งคนไทยอาจไม่ค่อยรู้จักที่นี่มีปลาอร่อยชาก็มีชื่อเสียงเป็นที่ปลูกชาตั้งแต่ยุคแรกๆจึงไม่อยากให้แค่เดินทางผ่านชิซูโอกะเพราะว่าชิซูโอกะมีของดีที่มากกว่าภูเขาฟูจิอยากให้แวะมาเที่ยวกันผมได้ถามคุณโยชิดะว่ายามาดะนางามาสะมีความหมายอย่างไรสำหรับคนชิซูโอกะ
7: ยามาดะนางามาสะはですね、あのちょうど江戸時代の最初の頃にですね、活躍されたわけですけど。
1: คุณโยชิดะตอบว่าศาลเจ้าเซงเกงที่นี่มีอายุกว่าพันปีย่านการค้าหน้าศาลเจ้าก็มีความเก่าแก่และนางามาสะก็เกิดในย่านนี้ในสมัยนั้นนางามาสะต้องเจอกับความยากลำบากแต่ก็ดันด้นไปถึงไทยและประสบความสำเร็จสำหรับคนญี่ปุ่นได้เรียนรู้เรื่องราวของยามาดะนางามาสะในวิชาประวัติศาสตร์ตอนชั้นประถมและมัธยมแต่ก็รู้แค่ว่าไปประสบความสำเร็จไม่รู้รายละเอียด แต่ตอนนี้มีงานเทศกาลแบบนี้หรือว่ามีภาพยนตร์ทำให้ตัวเองคิดว่าคนญี่ปุ่นจะต้องศึกษาให้มากขึ้นตอนนี้ความสัมพันธ์ญี่ปุ่นไทยมีความแนบแน่นซึ่งยามาดะนางามาซะคือผู้ที่ริเริ่มบุกเบิกเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง2ประเทศที่ควรให้ความเคารพและเราก็ต้องสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปเทศกาลนางามาซะเริ่มจากความคิดที่จะสร้างความคึกคักให้กับเมืองโดยใช้ชื่อวีรบุรุษที่คนในย่านนี้นับถือแต่ต่อมาก็ได้พัฒนากลายเป็นงานที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นถึงแม้ยามาดะนางามาซะได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปสยามเมื่อหลายร้อยปีก่อนแต่สะพานที่สร้างไว้ยังคงเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมาจนถึงทุกวันนี้และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับเราจะปิดท้ายรายการครั้งนี้ด้วยเพลงที่มีชื่อว่าหลักคูเอนหรือสวนสวรรค์ของศิลปินวง The Yellow Monkey ซึ่งนักร้องนำเป็นคนจังหวัดชิซูโอกะโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าขึ้นเรือลำใหญ่ไปสวนสวรรค์ด้วยกันเถอะฉันไม่ใช่คนอ่อนแออย่างที่เธอคิดหรอกนะหิ้วความรักความกล้าหาญและความสิ้นหวังเต็มกอบเต็มกำข้ามทะเลไปยังดินแดนแห่งเสรีภาพและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan